ก็เจ้าของบ้านชิดหน้าด้านมาทวงห้อมล้อมเจ้าทานน้ำปลาเกิดพร้อมเข้ามาห้อมล้อมเกือบซ้อมกันใหญ่เลยลมสี